0: ชวนเลยเฮ้ยมีเพื่อนซ้ําว่ะอีเยช่องท้องให้อ่ะงาโรยเนี่ยแหน่เว้ยมึงโหลล้วนๆเนี่ยเป็ดตั้วโหลย่ะมั้ยทีนั้นล่ะมึงโหลอกูเจ๊ๆตับไล่โหลย่ะเลยกว่ามะคั่นเลซ่าတော့ลําไม่ลงเนี่ยเลซ่าไปดิมึงโหลเลซ่าบ่ว่าบ่ทําไมอกลงลงจริงเนี่ยถ้าเนี่ยไอ้ติกะลูยูတွေတော့เป็ดตั้วจ่ามาတော့เซตั้วปอมุโหล
1: Yoksa hepinizi öldürürüm. Duydun mu beni? Hepinizi öldürürüm. O kadını istiyorum. Hemen o kadını buraya...